0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันพี่จะมาขันซาแกอ่ะบาพี่มะนี่ตรงมาจะมาโง่แกคุณยายอยู่นี่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รอหาดูโง่นี่บาผิดตัวมะรู้หารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิล่ะดิโทบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกกระดิ่ดมาดิเสกเป็ดอ่ะนะงาอ้างวยแม้สุพี่รอจะมาตัดดิมวยถ่าบาเลยลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยไอ้ไรไม่รู้ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอบรอไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็
1: Cứ đi, tóm lại chim nè, cứ đi chim nè. Dạ.